0: ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
1: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
0: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
0: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน3

0: 30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
6: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
0: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับ

0: คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
1: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2ต่อ0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมภคพลเทรรัตสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม 13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมลเอฟบีทีเขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้

0: เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
1: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สาม ่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูล

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: กาแฟเขาช่อง
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สวัสดีครับคุณป้า
5: ฮะ
6: ป้า
5: ป้า
7: ป้า
5: ว้าย
7: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
8: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
7: ธรรมชาติธรรมชาติ
9: อ่ะลงใช้ซะ
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องนานแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกเลิศเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์
12: yeah!

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ตีอาตี
6: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
5: ป้าอยากไล
6: ่สบู
5: ่ยาสระผม
6: ผงซักฟอก
5: ยาสีฟัน
6: น้ำตาล
5: นมข้น
6: กาแฟ
5: น้ำปลา
6: น้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
7: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
8: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

ต้อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำไยเด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ป้า
4: ว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
4: ไม่มีเวลากลัวแพ้
5: นี่เลย
6: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติ
4: อ่ะลงใช้ซะ
6: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
10: ็ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
11: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
12: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
13: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อย

0: แผ่นเต็มกล้อง
1: เพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
1: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
9: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
10: ป้าอยากไล
9: ่สบู่
10: ยาสระผม
9: ผงซักฟอก
10: ยาสีฟัน
9: น้ำตาล
10: นมข้น
9: กาแฟ
10: น้ำปลา
9: น้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
9: ้ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตังยี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตังยี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้รับซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
5: เส้นหลักเทรนดี้เทรนความนุ่มต้องนานแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกเลิศเลยล่ะเส้นหลักเทรนดี้เติมเทรนความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: โฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปะเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่าม
9: องหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: Toyota ชินนน
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
14: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
14: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
19: กิฟต์แองเจิล 95.5

พลาดดิสแองเจิ้ลเรดิโอ Yeah Yeah Yeah

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
5: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
6: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องนานแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวร่านุ่มสนุกรสเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: สทีสารอาหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชิ้นนนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: Toyota ชิ้นนน
7: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: กาแฟเขาช่อง
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
11: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
10: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
12: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
10: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
13: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
14: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: 95.5 Hit Answer Radio
1: เรื่องคนเก่าที่เธอเล่ามาว่าดีนักหนายังโน้นอย่างนี้เธอ

0: เคลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
3: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
4: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์หม้อม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
8: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
9: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับแอร์ชีฟเก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรารีโวกระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่งครอสเอสยูวีกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เวลาสรถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: สวัสดีครับคุณป้า
12: ฮะปี
11: ๊ไอ้ป้า
12: ป้าป้าว้าย
13: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
14: นี่เลย
15: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
13: ธรรมชาติธรรมชาติ
12: อ่ะลงใช้ซะ
15: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
17: ดียังไงหรอ
16: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
17: โอ้ดีจัง
16: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
18: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
19: สายบุญยางเฮ้าวัดอยู่ไสก็ไปเบิดบ่ว่าสิยาง
14: ขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิ่งย่ำขึ้นบันไดสิง
17: ไปกันเลย
19: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
20: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
21: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
20: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
22: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
20: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
23: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
24: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้รับซะ

กิฟต์แอนด์จอน 95.5 To all the ladies all around the world Oh I wanna tell ya You know you deserve this song

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
5: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกล

0: ารอัดแน่นเต็มกล่อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาว
3: ไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
5: ลาเต้ท็อปโป
6: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว
10: สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: มองหารถมือสองคุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
12: Toyota ชินนน
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: สวัสดีครับคุณป้า
15: ฮะพี
16: ่ไอ้ป้า
15: ป้าป้าว้าย
17: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
18: นี่เลย
19: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติธรรมชาติ
5: อ่ะลุงใช้ซะ
19: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
19: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
19: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: สายบุญยางเฮาวัดยิ้วใสกับไปเบิดบ่ว่าสิยางขึ้นบันไดหนักเดียวยางขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
10: ไปกัน
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
8: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
13: นมข้น
8: กาแฟน้ำปลา
13: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
13: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
0: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: จึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35

16องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี

0: ะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางต ้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างวงคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.ณ Exhibition H7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุด และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต 7ร่วมกับสคบ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลUNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
7: ขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปป๊อฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
9: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAZZ Fan Connect Premier League Trophy Experienceเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
10: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
9: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลภานิชคาดนาครายงาน
8: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
11: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา 17:30 น.สโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำ

0: ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
4: จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
5: ลาเต้ท็อปปะ
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: สนับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัม UNIF
1: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
2: ไปกัน
3: เ
2: ล
3: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
4: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
5: ป้าอยากไล
4: ่สบู่
5: ยาสระผม
4: ซักฟอก
5: ยาสีฟัน
4: น้ำตาล
5: นมข้น
4: กาแฟ
5: น้ำปลา
4: น้ำมันหอย
6: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
4: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
7: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
4: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
8: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: ปี
2: ๊ไอ้ป้า
3: ป้า
1: ป้าว้าย
4: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
1: ไม่มีเวลากลัวแพ้
4: นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติธรรมชาติ
1: อ่ะลง

0: 95.5 Kiss and Soul Radio
1: Backside and body.

0: เคลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
3: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เขาช่อง
5: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
6: ไปกัน
7: เลยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
8: ์อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้